0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรันยามิรวัลโล
1: งารายากุโรสิตาเวจ้ะรันจังงูงาริกาจามะอันนุมักังอามายุลงูเรียว 88.9 ตัวลิรุงอร
2: ์ just a general idea
3: legend
4: clean
3: how do you start again oh yeah
5: one two one